0: ไม่ควรสิคะว่าไม่ควรใช่
1: CCOM Harbor Letter 1. We're responding to 1886 Pelican Point.
0: Okay.